ไอ้ดาเก็บลอยไว้ตาตาลาเลดีเยไว้ตาตาลาเนลเปียไว้ตาตาลาบาตือคู่ไว้ตาตาลาไอ้ทิพย์ยาดีไว้ตาตาลาไอ้เบอร์ดีเยไว้ตาตาลา